ก็สเต็ปกูสุขกุเบนิพีกีโลกว่าพรีดิโอร์คณิตอกาคาชวานีจวายกวันชพีนอกชิสปาอีวีปอยนีวีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มแบนด์นี่ก็สเต็ปเอ็มพียังงากกองไอตุลุดกันได้ชิรุบวากีเอนจิเนียร์สนาคอนโทรลรูมเปรียงเซียวไพพีกีโลกว่าพรีดิโอชักกีโปรแกรมกูโรจัสงีนี่ก็สเต็ปก็มันเละก็ขัดวิตริกอุนานรูอาราจาร์อาร์พอนรูก็มันเละนี่ก็สงีคลาว

ยี่ผู้เล่ยนี้ได้บอกยันพี่หากลิงก์ใน Facebook นี่แต่ Register อีจึงมุดยองพี่ยุรับก่อยอีว่าเป็นพาไว้บอกรักยายนามว่าพากับอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันดูคำกินน้องอับฮิดันฮันเรย์อยากขมัดให้ว่าวันรักอีกันละชิรุบบอกเรสโมบายแอป

ตลกได้ตัววายรินลุดนากจอยองมาแอนโทนีฉลำว่ากับปลอกยองโอดปอยเล่ชุกุดกันิกาโปรแกรมคิดวายจันทียากันิกาโปรแกรมและดวันกจปีนากาอากาศวานีจวาย

คิดว่าเห็นดีนี่ฟิล์มเห็นดีกับโปรแกรมบนวันชิพินกับสถานกับอากาศวันนี้จุ๊ยถ้าตู้ให้ปอนรู้สึกพอมนี่สอยก็ชิลองสถานอากาศวันนี้ในวันตากิคู่บอร์ดอีกทีนจันทร์ที่กับวันชิพพอมนี่กันนี่ต่อกับอากาศวันนี้จุ๊ย

0: กันดีต่ออากาศการชวนีจุ้ยกับวันชิมส์ปายวีพอยต์วีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มบันกิโลกรัมรีดิโอนักชลองสเตชันการชวนีเดี๋ยวเสียงคุณบอกให้ดินใจเดียดในจุ้ยสเตชันให้นี่ปอร์วีเป็นยากับโปรแกรมดักีแล้วก็โปรแกรมกระว่าใจเดียกับจุกว่ากันนี้กับใจเดียมอดเดิร์นซองส์โปรแกรมตัวบนเต็มชวยพีดักีอาร์ลีกีรวายองมาริบฮากูปาร์ชดับอีรวายปาร์ล็อกบนบทเสรวายว่าอีประตูสเนียสีในเตอปตัญญาคีอาร์ตลิกิรวายองมาไมโอนซอนชลัมอิรวายดจิตกันไซเป็นบทเสรวายกัมอุครยุตังตอนนี้อาบิกนิกิรวายจันทียาคุปเต็มชีนักจวายสเตชันอากาศวันนี
1: ้นมัสการเย่อากาศวันนี้เฮ नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है

กีปรลกวับเรดิโอนี่ก็จันมินก็จวายสเตชันกาชวานีดับเต็มชีกิรวายจันทียากีรวายองอุมาริบฮากุปาร์ชาดัมอิรวายปรลกเวรวายสเนียวซีดับเต็มเลยอิรวายอิปรตุดจิตกันไซเวรวายคำอุโครยุตังกีอาร์ลิกิรวายองมาไมอุนซันชาลัมแต่พอชกได้ต่อว่ากับโปรแกรมกีรวายจันทียากจุกกว่ากัดนี้เอปอนยาชพามนุษย์อิสอยว่ากาเดลลี่สเตชันนะคะชวานีในวันตากาซิริสกว่ากระปังให้ต่อว่าอิดับขัดอาร์เซนัมยองกาสอร์การ์ปออิยาคมัดยองอุชรีนารันดราโมดี

กันดีต่อกับอากาศวันนี้จวายกับวันพิมพ์สปอยวิปอนิวิเมกะเฮิร์ตเซฟแฟมปันตีกิล็อกฟับรีดิโอเดวิสอยู่ชิลองสเตชันอากาศวันนี้เดสเนียวยากิคูบอร์ไฮกิตินคาซีตีเอฟเทนยากิโปรแกรมนะกับอากาศวันนี้จวายเฮนิปอร์อุปนิมพียากับโปรแกรมกิรวายตันเรกิรวายจายเตียตีกิรวายตันเรปนิมพีรวายองมาเฮนิวันหลังสตังกิรวายเอ็มซอลอนมาคอนปนบทเรอาร์วาร์โซสมัยในแต่โนปนบทและให้ปนเต็มในกิรวายองกับกองว่าอิสาซูเมอร์กิรวายยองอีเดฮีตัวปนเต็มในกิรวายจายเตียกิรวายตันเรกันนี่ต่อการอากาศวันนี้จวาย

กีพลอกวับรีดิโอดับเต็มพี่อะกับโปรแกรมกีรวายจันทียากจุกโอกาสนี่ดับปนาบิพี่รวายมาเดเมโยชลาอีรวายฮาวกันโมกีไวรวายตะคาอิมันเซนดับเต็มและอีรวายวิปตุจุเลอกมอนกำจุและอีรวายวิปตุจเฮจิงเอ็มกีอาร์ตลิกีรวายมามาร์ลันภาวะกำจุและดับปนาบิพี่รวายมาลิโอทูบรูอีรวายวิปตุจเซบไออิสตันตะกินกีรวายเป็นเต็มจีพีดปอชูกุดให้ต่อว่ากาโปรแกรมกีรวายจันทียากระจุกกว่ากันนี่ให้ปอดพระโซสันมันนิดอีสอยว่ากันเดลิสเตชันอากาศวันนี้นิมันตากิคูบอร์ฮิกเทียนเฮนดีเป็นบทสกิคูบอร์ฮิกเทียนเอ็งเลชให้ปอดคันเดวิเจกำจูเลกับสปอตไลท์ให้ปอดคันเดคัสสันมันนิดวันนี้จะกระจายสเตชันให้ปอดคันเดเลพามันนิดอยากวันนี้กินกิโปรแกรมกิวบทในเดินกันนี่ต่อกาอากาศวันนี้จุ๊ย

คืนนี้ต้องการคาชบานีจวายกับวันฟินสปายวีปอนด์วีเมกะเฮิร์ตเอฟเอ็มบานกีปลอกกับรีดิโอนักการเดลิสเตชันคาชบานีเดสิยาวยาคิคุบอริกเต็นฮินดีคิคุบอริกเต็นอังกฤษคำจลเลยากับสปอตไลท์เดนิกจวายสเตชันฮันนี่ปอร์วิฟเทนียาคิโปรแกรมกิวดังสายงคนนี้กับจันเมดตลอดฮันนี่ปอร์นักจวายสเตชันอากาชวานีอูปนามพี่ยากะยุดโปรแกรมก็โปรแกรมให้ต่อว่ากี่คันโรคันโหลดให้ต่อกันนี่ก็โปรแกรมให้กับจันเมดเอ็มมี่กับพลูจึงหมดฮะปอยปลายองอูมาเอ็มทบะกินองชิมันตาต่อมาจิมมี่อาร์คาร์มุตีว่าอูมาเดมันเลกีละทองก็ยี่พลูจึงหมดกี่เฮจรองกับพังกี่ยี่กี่กิตากี่จึงเอ็มคำกิวยิววันไรจึงกลาเฮจึงเอ็มยองกีคอนคันโรตอนนี้อาบีกันนี่ก็เฮียพลูจึงหมดฮับปรีอย่างกันนี่กี่ว่าเด็กนายประตุนตอนนี้อาบีกันนี่ก็โปรแกรมกรุ๊ปวันชีนก็สเตชันก็อากาศวันนี้จุ๊ย